0: ได้ทราบครับ
1: ส่วน
0: Hi, just Ethan, okay, Delivery Frank, Zebra 26, and I'm Black GMC.
1: Clear.
2: Door to Amarillo.
1: Clear.